0: ไปถามผู้ที
1: ่ 14-16
0: You can show us leaving at our quarters.
1: You can show us
0: the 8 hour quarters.
1: 3-0.